านมันกลิ้มเมาใจรำบกเมาใจไอ้ไฟแกงได้มาแดนได้มาเรื่อยมารำทุลายคุ้มบ่าวเบ็ดได้มาเร่งกอดดีวาร์ทุลายจุมาลิกอาบิอัตเตอร์บุญยุลบิชกอดดีวาร์ที่ดักบุมิกาเชจิจัลจอบที่กอดดักกอดดี